ที่สันมอนหน่อยได้เงาไม่จงจำนำทุกเอียเดี่ยวบังถ้าสวยอันก็ต้องลง